0: จำนวนในการผลิตยาเสพติดและเพชรเพิ่มขึ้นแล้วแต่เพราะว่าเบาวังเหิงหลังเราทั้งที่ส่งของไปประเทศจีนขาดลงแล้ว
1: ตอนนี้เราพองให้คนตัวสำคัญเป็นยังไงบ้าง
0: ครั้งก่อนพวกเราเจอหลงจันจริงๆแล้วเขาเป็นทหารเก่าที่โดนไล่ออกตอนนี้เราได้ข้อมูลมาว่าเขาได้กลายเป็นบุรุษไปรษณีย์ในหมู่บ้านที่กาซาบุรุษไปรษณีย์ล่ะ

0: 谢谢王哥，出手真阔绰。老板，你是做什么发财的？
1: 跟你一样，卖肉的。
0: 曼哥，你真坏！讨厌。
2: 皮卡，ตอนนี้เส้นทางเมืองจีนเราได้โดนตัดขาดแล้ว
3: หาดาวไปหาเรือมาลำหนึ่งพวกเราจะไปเมืองจีนเราจะไปหาหลงจันทร์

ไอ้นี่มันไม่มีสมองจริงๆไม่ใช่สิแกคิดว่าแกเป็นใครก็คือหมารับใช้ตัวหนึ่งของพี่ฉันก็แค่นั้นเฮ้